ันกูดูมาไตนาตือบุลุลเฮวงเต็มบ่บังออตุนอดีไตก็ดุนมันเยอะอุดิอันมอลุยนามาอันดาเดชิยุงนามาอันดาลำชิลุงลำมีดิเตชิงลีบุนอดีไตก็ดุนมันเยอะอุดิอันมอลุยสัมฟักกะลังสัมบาคุงมาตาเจนะตูดบูลูเลิมงันสะกะตันบาหูนะวัมนะสะตาผู้เงิมโลกวะลุเซฟูงุนไอเดตัยโกดุนลันกะอัมมะลัมเตกุงสนะเอฟังอัมมะเลมูกุงเฮนกมะนินชิลบูลุน